0: แม่นำตาปันในกงราเมย์ปนได้ตันดีเตแต่ปนานกับกาแมวเดินกับกติกรอยนักเวมเกแม่นำตาปันในกวาดีแม่ตอนงราเมย์นับปนว่ากิแมงเวมแม่ได้ตันนารักปะกันตายอยู่นักเวมดอนกิแมยาตรงรองอราปตะกินมากุเรียกีอารอนันเป็นการวันเตแต่ปะกันตายอยู่นักเวมนงงราไอเรติรานักกันวันเตสิปังแม่ตาเป็นไม่กันเนี่ยก็ยังยอมนำการแต่ตีแม่ตอนนั้นเป็นปนกาเขาแต่แม่ตั้งไม่ใกล้เจรปะคนอาคินเป็นแม่กินแต่เดนิแม่สู้สู้แต่ตานิงารุสินันนั้นนำใจนี่กับสิกาสนางันมัวแต่วอตาฟอนแม่นารุงรุงอิมายน์และสมังอากะกะแมวรันแต่เป็นคนรักเองไม่นะ
1: ยาหน้าไงมาสั่งน้องมัวแต่กันเดินไปสั่งไม่ไหมนะ
2: ยาใครจะช่วยกินภาษาหนูไม่ไหมนะ
3: ยามาไม่รู้เนี่ยมิสิดิฉันเรียนกูแล้วนะไอ้ส่วนใหญ่เราเรียนคลาสตู
2: ยามาอย่างนี้ที่เราจะไปยานไปไงให้ช่วยหนูไม่ไหมนะกับปาราปาติระ
1: ยามาอย่างนั้นให้กำปั้นนั่งสู้พวกกี้ไอ้ยองใครตัวนั้นนะเซเวสต์วอร์ดฟอนแต่กูนั่นก็ระวังตีเหม็นสิรินั่นนั่งโม่ป่าว
2: ยานี่กูขอว่าเออข้างหน้ารู้นะ
1: เรียนเบสิแม่หนูออมันตัวร้อยบุกินใครนั่นนั่งโม่ป่าว
3: เอ้ยไปยานนี่เราอยู่รู้นี่มิสิกี้เรียนกี่ไงนะแต่กูไปยังใครนั่นมันเรียนเบสิ
2: โอ้ยนี่เดมันเนี่ยใครนั่นวะกี้ยั
1: ยยังอาเกียเดมันเนี่ยนักปวงอาณาเกียปุ่นซีอัมตาเรปอนนั่นไปบุกินนั่งโม่ป่าว
4: กาวรานะข้างตัววอร์ดฟอนเกตาเรปอนียะ
5: 100
4: ที่บุกินนั่งไซน์นับ together we can
5: word of phone get the bestayu warin karawana karua anet tempesan tepung na tehe
1: ita roin ga yon tarebon ake denan android
2: na kon the play store nam tarebon na kon search mpesa kiribes o download
3: ake amra ka nanon nan besa akarawan bo pa ina pen nanon nan besa account on the kiro ten na 1%
1: te pangani po yon ta yan tarebon o pa ina ko te tarebon ni mahan Vodafone
3: e pesi eran nan o kona ani bo bo ni ka pen ya warin ke nan bo pa ni bukin nam kan na tata Oh, pukam telefonia tawana akia akia.
1: Kie message yon ana Facebook page Vodafone.
3: Uringa kia rekoa kumakuri. Kalki ammane na kumakuri. Ammane ni kara awa ammane na maupu. Anakon na mempesa account. Anakon na kailom the bonus app.
4: Tenerepi tatara nsisi tete.
3: Kani kon tempesa nte muantai ayna reke.
1: Te buina kanwa nam tarepon nsisi tete.
2: Kari nam fomi bukin temanin na kumakuri na kon temuaisa.
1: Ayna reke ilom. Te buina tatara kanwa nam tarepon nsisi tete.
2: Te buina tatara kana ammanin na kumakuri erin yan nam tarepon nampa ke am mempesa account. Mai kani arena kona ande ke kanwa ham. Terepe.
5: Kari ni kon kain tempesa. Epesi, epero, ayna takanwa.
1: Mpesa, Ponansa! Ewa kimente tapes na konte honkong. Karini kong ka Mpesa, o enareke idom ponesin ng recharge, naroon na ayos ikay.
3: Uwan tara na kontinuwa tara, detapo up, eto kitay na nite kong ina. Unuwan tara, detapo up,
1: tabo wa,
3: eto kitay na nga kong. Tepinan tara na konte pinatungan sa tara, trigo hap! Eto kitay na, inunun ni mepong. Awa po ito tara, defo!Ato kitay na, inanon, isipo. O, titinipin tara, nakontinipin tara, the fight up. What time, man? Uringan, eto kitay na, inanon, tepuin na tepo.

0: แม่นำตาปนกงราเมยยันตุกินรอยยำรงรงวันจะตายอยู่เสนางวากินกันนารีมวยนะเกี่ยมมาวันกักกุศลเตนเมียววาเกี่ยกุกุเรย์นับแต่กินนับแต่แต่ปวดตากินมาคุริบุกินเตปวดตากินนักวะแต่ปวดตากินนักวะเรียบปวดตัวขาเตนเมียววาเกี่ยบุกินเตแต่วีเกี่ยปวายโยงายเดย์มาอินพุสมาอันตายันตาเรปวนะเสนาใครนักวะมาเตตายนักวันนาราสับปวดตัวขาเรนเมียววาเกี่ยนเตแต่วีเกี่ยยูเตฟิชเชอรีสแม่นารงรงไอ้เรื่องก็ยังควักกันได้แต่เนี่ยแม่ว่าแกไม่กันเนี่ยอังหารอยมตายกับเขาวงนักคนนั้นรุงรุงไว้อยู่ก็ยังปนเปนนับเป็นก็ยังเนสานาสิสิระกี้แม่คันวันวานะไอ้เรื่องที่เมื่อตอนได้เกี่ยวเกสนะตัวรอยนัวกินนักคนนั้นเนี่ยแม่ว่าแกสนะองรามันนักคนนั้นนั่นรุงรุงโอรับสป
1: Ayu amu manikaka kiposwari yakotohari irom at Ministry of Fisheries and Ocean Resources ni mangana at the Coastal Fisheries Division. Kamataya patira kanan teswani kasis wawat yang ato pimerwaywa kit the Fisheries Regulation wawat yang ato pimerwaywa are yamanileki pakanlan temakoro at the pimerwawa.Ibu tuan wawa tenua awan mewa penua oisua. Yang dimakurwan yo emaninya kei tehan kata nakin ke kamenuan merin tari tapiwa inanua narunai kai. Temuan tesuai bukin kata nan tenneve otbevaru. Apakin puran tenneve wanua poin sini mewa de sentemita mei merinan imetana nakon tokin purana. Kasuga ebia o noko ke yei punumuana.Tevaro tepi me wanwa te sentemita apakina me imetana na kontokin purana. Tevaro tepi me wanwa te sentemita apakina me imetana na kontokin purana. Taya hawa epia o noho ke yei punumwana. Tanumura akawakin papuakin ke kawakinan denere o tevaro eyoko ke yei punumwana ibukin takarikirake. Yamarake ke angariki tapiwa epon katapuaka teha wawan swa.Katanan tiun odiun tapakia. Karinanin tiun ni kapeni odiun tapakia yon kiripes sapeni ni katana kinape yante swa ayu. Harinanin apa akie hari yakakipa inanay punimuan tiun. Inakawa tiun kana iereke na huwan tipiki. Inakakiruwea anatapu ni kabung. Akie nakapu nakua kiniyoki ni paia irikun mepuran tiun. Sekisi ngaya me akie nape inakawa tiun. Ekan kinayaki keye na check.Akakawa kita ni kina aikan ni, ibukin korawan kametepai yuan katanan temeri ayo. Tam nomora, aikai kese si ibukin te sanagi ke personal consignment. Kita kanakupai ayo kinipai nakosinanikun kilipes. Tevere te pasua o teneituro, enakir yuan wawa tekiro yuan temenna diwa ameta ke pasnisa. Tepun, enakiraka yuan nimewa tekiro intemenna. Tiang, tupina maisina yuan temenna. Tekime.Epon kata buahat, etapa ni buah metana, ane karaho. Tepu busi ya utakawring. Aki akari ya haki payana utana ko merin na pera meitari na kwapen sinanu kundake cakari yaya ki korawan tiyepana mentepota kin nakawa. Nikapene sanaki ya wamaraki, yon merin taria ki hanakwa hirinanun te post office, haipuki ya wankipe, ariye nipene suwa ki mua irowia obisa ane karikia ki pepaya. Ikuwa te samura, ikakawa ki nepe sipa wan ki kese si bukin katanan tiyane, o tirakai na koimi, ibukin na mirungurungo. Aki eti menne akari ya haki pa, enana, kienakapua nakua,Kena yuk kini paya, kini mana ina noni paya nanti ane kita rakai. Nehai anakku ibu kini pautan tu kupen, kipai ri kita bawa ni kota kita tepai, ni kari kemana? Iria ini kata nak kita ane oter rakai. Pangaya tuan aku ini jatapu ika ni meka, nama rakai ane kabung. Uruahan ane oter rakai, ina pun konan rota meon teika ane kabeakua, warerikin mai sen teneri itari.Tekapenia yam teruki isua. Emanelia kia isua. Ketekapakamane ena kiraka yon tebuina tanga tetara. Ketekapuriaki ena kiri yon wawa teririki ke kokonan nanganaki nika wawa suwam. Kana kokuniaki nukyoki nurua teswa. Ename tata payaki katiaki teswa ibukin deke nikaira. Mehatiaki ibukin apena ipuobuoki nikametua ikanuan teswa. Yon katanan merin tari. Ibukin terunupain teikiri tes.Neona awana karikistans mukai ona kontai aika naruko. Ibukin sisira ki ori bos ta yo karita ki me obisin de Coastal Fisheries Division iampo ketareponia isu ani me wakia wo watowana ni me wo wo ani me wakia.

อนที่จันตงร่ำไอไกในปรากระตันว่าตันไรนันว่างอนตอนรเมียกิแม่อรักกายเต้าอะไรตังไรกินไปได้ยัดเจนเน่นักคนปูน่ะเอาหน้าสูนกับเนรักุยสีปูย้อนตระวะอนตาปะเกะคำเมนายไอเป็นปนาระกายนฟัดจิมันกับเนไม่ย้อนตาปุยกีเปรูไรนันว่างนิปวนติตริเตมานีติรอเอาไว้เตปูเอาราคาเป็นตาแอเปเซนตังราคิโรระแอราคุยส์ซีโปแมนเตเมเวย์ก็เปเซนตาปาราคุยส์นามีโปโปกินาควายระนิคาราวันนารามันตาปูเรียกว่าปนดิกิรอยปารอรังควายนักวาวะสกายเต้าก็สกายเต้าวัตเวียอีพวกินอัมมาคุริคุระคุระอาเกควาสันปัวกีรายัยเทกิรอยัมปุราวรากุยสีปูอายนารอนิโกสินำในเมเรียอานิกายริโกนักอนนัสินะเยซูนเจเป็นเราอาวานเดเมโรยะเทกาติกิสอุเนมานิอาวายามูสูนิกาเปเนไอกาสิสุโกเมตังิรัมอาอุริงัมเมยอนฟัจมาตาปอยากิเปรูอายุเรียนนัดเจนเน่อะไรต่างๆกันการอารมณ์ของอังกฤษว่า